ปัญญาดารากิจังละดาอไอกยังไอนมตุดาสุกีนมนมมานะโอดัตดารุมาMaka kada panjah raja gak minyak lapa uai mandang kejap-kejap gak mau wat bujang sugi mandang.

ดียบาลามัยวัตโนนวังนิงาบริตาสุเกวสิดายาลาลูอุตบาลงังเอติยาอุกายอุรัง